0: ปอโอมันา
1: เหรีการยักันมันนังนันนังอิดะบอตาร์รามะ
0: โอมมรชิกันน
1: Riko raris reseng langit sami punika mobi ayuhana sarantabana.

0: ันกาชังกอลันดานิปติ
1: กาสังกาลันเงเนduaning suwene wenten ring tengah ing alase kesangsarene nantuk sang purusade meh meh padam meh meh sedel